0: โอทောคามะ
1: โอทောค
0: ามะเตยามะยะ
1: เตยามะยะ
0: มาจะบาไลมาม
1: าจะบาไลมาน
0: าโลคามะ
1: นาโลคามะ
0: เตยาม
1: ะยะ
0: เตยามะยะมาจะบาไลมาม
1: าจะบาไลมา
0: เตโทคามะ
1: เตโทคามะ
0: เตยามะยะ
1: เตยามะยะ